สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่6พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศหยุดพักปฏิบัติการของสหรัฐในการรับประกันการเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มูซในทรัมป์กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมจะถูกหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆเพื่อดูว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้นจะสามารถสรุปและลงนามได้หรือไม่เขาเขียนว่ามีความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์ขั้นสุดท้ายกับคณะผู้แทนของอิหร่านเขากล่าวว่าปากีสถานและประเทศอื่นๆก็ขอให้หยุดพักในทรัมป์ไม่ได้ระบุชัดว่าความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่ว่านี้หมายถึงอะไรเขาเขียนได้ว่าการปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนายอากาซาวะเรียวเซกล่าวว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสตกลงร่วมมือกับญี่ปุ่นในการรับประกันอุปทานที่มั่นคงของน้ำมันดิบนายอากาซาวะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมในวันจันทร์ที่4และวันอังคารที่5เขาไปเยือนซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสซึ่งเป็น2ชาติผู้ผลิตน้ำมันท่ามกลางความขัดข้องของอุปทานอันเนื่องมาจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซในทางปฏิบัตินายอากาซาวะกล่าวว่าเขากับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายไฟซาร์บินฟาฮานอัลซาอูดตกลงร่วมมือกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานพลังงานต่างๆในสหรัฐอาหรับเอมิเรสนายอากาซาวะพบปากกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงสุลต่านอัลจาเบอร์ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอแนวทางต่างๆในการเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปปริมาณจัดส่งน้ำมันดิบของสหรัฐอาหรับเอมิเรสมายังญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปและกล่าวกันว่าฝ่ายญี่ปุ่นได้รับการสนองตอบในทางที่ดีนายอากาซาวะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าบรรดาผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางต่างพิจารณาแนวคิดใหม่ๆในการส่งเสริมความยืดหยุ่นให้อุปทานต่างๆของประเทศตนด้วยการสำรวจเส้นทางต่างๆเป็นทางเลือกและเพิ่มปริมาณคงคลังเขากล่าวว่าญี่ปุ่นมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างตะวันออกกลางกับเอเชียและทำให้อุปทานพลังงานต่างๆมีความมั่นคงขึ้นอีกทั้งแข็งแกร่งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรสเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นรองลงมาคือซาอุดีอาระเบียสองประเทศนี้รวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมันที่ญี่ปุ่นนำเข้ารัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสองกระทรวงนี้เพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนข้ามทะเลให้ได้โดยเร็วเรือพิฆาตมือสองของญี่ปุ่นและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆด้านการป้องกันประเทศข้อตกลงเรื่องนี้จัดทำขึ้นหลังญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเมื่อไม่นานมานี้ที่ตอนนี้อนุญาตโดยหลักการให้ญี่ปุ่นส่งออกอาวุธไร้แรงสำหรับสังหารได้รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโร่กับรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นายคิวเบโตเตโอโตโรหารือกันกว่า1ชั่วโมงในกรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์เมื่อค่ำวันอังคารที่5พฤษภาคมในเรื่องของการดำเนินการกรณีความเคลื่อนไหวทางทะเลที่เพิ่มขึ้นของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกนั้นรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงการต่อต้านคัดค้านของประเทศตนต่อความพยายามใดๆแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมโดยใช้กำลังรัฐมนตรีทั้งสองลงนามในบันทึกช่วยจำฉบับหนึ่งซึ่งรวมถึงความร่วมมือทวิภาคีด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศบุคคลทั้งสองตกลงกันว่าคณะทำงานที่ว่านี้จะหารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนที่ชัดเจนเรื่องการถ่ายโอนเรือพิฆาตชั้นอบุคุมะซึ่งเป็นเรือคุ้มกันไปให้ฟิลิปปินส์โดยเร็วเรือดำนี้มีกำหนดปลดระวางจากกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเครื่องบิน TC-90ฟิลิปปินส์นั้นแสดงความสนใจอยากได้อุปกรณ์เครื่องใช้เช่นนี้จากญี่ปุ่น
ตำรวจมาเลเซียได้กวาดล้างฐานที่มั่นของกลุ่มมิจฉาชีพและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมากกว่า 2,200 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงซึ่งรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนตำรวจมาเลเซียแจ้งผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าพวกเขาได้บุกเข้าตรวจค้นฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรต้องสงสัยทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 2,251 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในการปราบปรามระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์พบว่าผู้ต้องสงสัยฉ้อโกง270คนจากทั้งหมด430คนเป็นชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงชาวจีนชาวอินโดนีเซียตลอดจนชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจกล่าวว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ปฏิบัติการอยู่ในบ้านพักอาศัยทั่วไปอาคารพาณิชย์และโครงสร้างอื่นๆที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อปกปิดลักษณะที่แท้จริงว่าเป็นแหล่งหลอกลวงชาวต่างชาติจำนวนมากถูกควบคุมตัวโดยต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงกัมพูชาและเมียนมาประเทศเหล่านี้กำลังทุ่มความพยายามเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกลุ่มเหล่านี้หน่วยงานสาธารณสุขของสเปนประกาศว่าเรือสำราญที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอยู่บนเรือได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเรือสำราญที่มีผู้โดยสารประมาณ150คนตกเป็นที่สงสัยว่าเกิดการระบาดของไวรัสฮันตาเรือลำนี้แวะเทียบท่าตามหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ระหว่างอาร์เจนตินากับแอฟริกาใต้และขณะนี้จอดทอดสมออยู่บริเวณนอกชายฝั่งของกาบูเวดีประเทศเกาะในแอฟริกาตะวันตกผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปและมีชาวญี่ปุ่น1คนมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือสงสัยว่าติดเชื้อ7คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3คนเจ้าหน้าที่ของสเปนแถลงเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าเรือลำดังกล่าวจะเดินทางถึงหมู่เกาะคานารีภายใน 3-4 วันแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือใดเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศตนนางมาเรียฟานเคิร์กโฮฟผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคระบาดและการระบาดใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวในการแถลงข่าวที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่5ว่าผู้เสียชีวิตอาจติดเชื้อจากสัตว์ป่านางเคิร์กโฮฟกล่าวว่านี่เป็นเรือเดินทางสำรวจและตอนนั้นหลายคนบนเรือกำลังดูนกพวกเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่ามากมายดังนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าพวกเขาติดเชื้อจากนอกเรือจากนั้นก็มาร่วมการล่องเรือองค์การอนามัยโลกยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในกลุ่มผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาแต่ระบุว่าการติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับมูลและฉี่ของหนูและการแพร่เชื้อจากคนสู่คนนั้นยากและเชื่อว่าความเสี่ยงที่มีต่อคนทั่วไปนั้นอยู่ในระดับต่ำจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเว็บไซต์ข่าว ASEOS ของสหรัฐรายงานเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้การลงนามข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำในรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ยอมรับไม่ได้สำนักข่าว ASEOS รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจ1หน้ารายงานที่อ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ได้รับรายงานสรุปเรื่องนี้และแหล่งข่าวอื่นๆระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวมี14ข้อรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านบรรดาแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจาเกี่ยวกับระยะเวลาที่อิหร่านจะยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมยังคงดำเนินต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานร่วมกับผู้ไกล่เกลี่ยและอาจเริ่มการเจรจาได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าในปากีสถานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่6ว่ามีการเจรจาที่ดีมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขากล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะบรรลุข้อตกลง

สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งว่ารัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้มีการตอบกลับใดๆอย่างเป็นทางการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่านายอับบาสอะร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้หารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมทางกระทรวงระบุว่านายอะร็อกชีกล่าวว่ารัฐบาลจีนเป็นมิตรแท้และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอิหร่านเขาแสดงความเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทวิภาคีจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยเป็นมารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังได้ขอบคุณท่าทีของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประณามการกระทำของสหรัฐและอิสราเอลว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติมีรายงานว่านายอะร็อกชีได้อธิบายถึงกระบวนการทางการทูตเพื่อยุติการสู้รบโดยกล่าวว่าอิหร่านยังคงเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับการรุกรานใดๆอย่างเต็มที่และมีความจริงจังและแน่วแน่ในด้านการทูตด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่านายหวังได้บอกกับนายอะร็อกชีว่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมในทันทีและต้องหลีกเลี่ยงการมุ่งร้ายกันต่อไปมีรายงานว่าเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจากันอย่างต่อเนื่องด้วยดัชนีนิเคอิของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวทะลุระดับ 63,000 จุดเป็นครั้งแรกนักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นโดยช่วงหนึ่งดัชนีนิเคอิได้พุ่งขึ้นกว่า 3,500 จุดซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่างวันเท่าที่เคยบันทึกสถิติมาและเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าความขัดแย้งในอิหร่านอาจยุติลงในไม่ช้าหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และสารกึ่งตัวนำก็มีส่วนช่วยให้ดัชนีพุ่งขึ้นเช่นกันดัชนีนิเคอิปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 62,833 จุดส่วนค่าเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงวันหยุดยาวฤดูใบไม้ผลิทำให้เกิดการคาดการว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกครั้งโดยในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่7ค่าเงินเยนซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ156เยนต่อดอลลาร์

ขณะนี้กำลังมีงานมหกรรมแสดงอุปกรณ์ป้องกันประเทศครั้งใหญ่ที่นครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีบริษัทจากทั่วโลกกว่า 1,700 บริษัทเข้าร่วมงานซึ่งจัดเป็นเวลา5วันนี้เปิดฉากเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศต่างๆรวมถึงโดรนและระบบป้องกันประเทศรุ่นล่าสุดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตุรกีเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ส่งออกโดรนเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงกับตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศจึงได้แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงเพื่อยืนยันคำมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านอุปกรณ์ป้องกันประเทศทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าภาคเอกชนจากสองประเทศจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นโดยร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันประเทศซึ่งรวมถึงโดรนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับรัฐมนตรีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของแอฟริกาใต้เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจรวมถึงแร่ธาตุสำคัญและพลังงานนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับนายโรนัลด์ลาโมล่ารัฐมนตรีต่างประเทศของแอฟริกาใต้หารือกันเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมที่แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางเยือน4ประเทศในทวีปแอฟริกาของนายโมเตงิรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันว่า2ประเทศจะร่วมมือกันทำรงรักษาและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศแอฟริกาใต้มีทรัพยากรมากมาย

รวมถึงแพลทินัมและแมงกานีสนายโมเตงิกับนายลาโมล่าเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญด้านพลังงานด้านการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นตำรวจญี่ปุ่นจับกุมชายผู้หนึ่งข้อหาฆาตกรรมลูกชายวัย11ปีของตนเองแล้วทิ้งศพที่เมืองนันตันจังหวัดเกียวโตเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมตำรวจได้จับกุมนายอาดาจิยูกิพนักงานบริษัทวัย37ปีเนื่องจากต้องสงสัยว่าบีบคอเด็กชายยูกิลูกชายของเขาจนเสียชีวิตในห้องน้ำสาธารณะเจ้าหน้าที่สืบสวนอ้างคำพูดของพ่อว่าเขาฆ่าลูกชายด้วยการใช้มือทั้งสองข้างบีบที่คอตำรวจสงสัยว่าพ่อขับรถไปส่งยุกิที่โรงเรียนในช่วงเช้าวันที่23มีนาคมหลังจากยุกิรับประทานอาหารเช้าที่บ้านแล้วแต่พ่อกลับไม่ได้ขับรถไปที่โรงเรียนแต่ขับรถพายุกิไปห้องน้ำสาธารณะแทนเมื่อวันที่13เมษายนมีการพบศพของเด็กชายยุกิในป่าต่อมาพ่อของยุกิถูกจับกุมข้อหาทิ้งศพตำรวจกำลังสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นภายในรถหลังจากที่สองพ่อลูกออกจากบ้านจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเว็บไซต์ข่าว ASEOS ของสหรัฐรายงานเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้การลงนามข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำในรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ยอมรับไม่ได้สำนักข่าว ASEOS รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจ1หน้ารายงานที่อ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ได้รับรายงานสรุปเรื่องนี้และแหล่งข่าวอื่นๆระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวมี14ข้อรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านบรรดาแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจาเกี่ยวกับระยะเวลาที่อิหร่านจะยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมยังคงดำเนินต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานร่วมกับผู้ไกล่เกลี่ยและอาจเริ่มการเจรจาได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าในปากีสถานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่6ว่ามีการเจรจาที่ดีมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขากล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะบรรลุข้อตกลง

สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งว่ารัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้มีการตอบกลับใดๆอย่างเป็นทางการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่านายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้หารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมทางกระทรวงระบุว่านายอารอกชีกล่าวว่ารัฐบาลจีนเป็นมิตรแท้และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอิหร่านเขาแสดงความเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทวิภาคีจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยเป็นมารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังได้ขอบคุณท่าทีของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประณามการกระทําของสหรัฐและอิสราเอลว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติมีรายงานว่านายอารอกชีได้อธิบายถึงกระบวนการทางการทูตเพื่อยุติการสู้รบโดยกล่าวว่าอิหร่านยังคงเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับการรุกรานใดๆอย่างเต็มที่และมีความจริงจังและแน่วแน่ในด้านการทูตด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่านายหวังได้บอกกับนายอารอกชีว่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมในทันทีและต้องหลีกเลี่ยงการมุ่งร้ายกันต่อไปมีรายงานว่าเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจากันอย่างต่อเนื่องด้วยดัชนีนิเคอิของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวทะลุระดับ 63,000 จุดเป็นครั้งแรกนักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นโดยช่วงหนึ่งดัชนีนิเคอิได้พุ่งขึ้นกว่า 3,500 จุดซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่างวันเท่าที่เคยบันทึกสถิติมาและเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าความขัดแย้งในอิหร่านอาจยุติลงในไม่ช้าหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และสารกึ่งตัวนำก็มีส่วนช่วยให้ดัชนีพุ่งขึ้นเช่นกันดัชนีนิเคอิปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 62,833 จุดส่วนค่าเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงวันหยุดยาวฤดูใบไม้ผลิทำให้เกิดการคาดการว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกครั้งโดยในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่7ค่าเงินเยนซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ156เยนต่อดอลลาร์

ขณะนี้กำลังมีงานมหกรรมแสดงอุปกรณ์ป้องกันประเทศครั้งใหญ่ที่นครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีบริษัทจากทั่วโลกกว่า 1,700 บริษัทเข้าร่วมงานซึ่งจัดเป็นเวลา5วันนี้เปิดฉากเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศต่างๆรวมถึงโดรนและระบบป้องกันประเทศรุ่นล่าสุดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตุรกีเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ส่งออกโดรนเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงกับตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศจึงได้แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงเพื่อยืนยันคำมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านอุปกรณ์ป้องกันประเทศทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าภาคเอกชนจากสองประเทศจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นโดยร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันประเทศซึ่งรวมถึงโดรนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับรัฐมนตรีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของแอฟริกาใต้เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจรวมถึงแร่ธาตุสำคัญและพลังงานนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับนายโรนัลด์ลาโมล่ารัฐมนตรีต่างประเทศของแอฟริกาใต้หารือกันเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมที่แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางเยือน4ประเทศในทวีปแอฟริกาของนายโมเตงิรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันว่า2ประเทศจะร่วมมือกันทำรงรักษาและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศแอฟริกาใต้มีทรัพยากรมากมายรวมถึงแพลทินัมและแมงกานีสนายโมเตงิกับนายลาโมล่าเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญด้านพลังงานด้านการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆตำรวจญี่ปุ่นจับกุมชายผู้หนึ่งข้อหาฆาตกรรมลูกชายวัย11ปีของตนเองแล้วทิ้งศพที่เมืองนันตันจังหวัดเกียวโตเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมตำรวจได้จับกุมนายอาดาจิยูกิพนักงานบริษัทวัย37ปีเนื่องจากต้องสงสัยว่าบีบคอเด็กชายยูกิลูกชายของเขาจนเสียชีวิตในห้องน้ำสาธารณะเจ้าหน้าที่สืบสวนอ้างคำพูดของพ่อว่าเขาฆ่าลูกชายด้วยการใช้มือทั้งสองข้างบีบที่คอตำรวจสงสัยว่าพ่อขับรถไปส่งยุกิที่โรงเรียนในช่วงเช้าวันที่23มีนาคมหลังจากยุกิรับประทานอาหารเช้าที่บ้านแล้วแต่พ่อกลับไม่ได้ขับรถไปที่โรงเรียนแต่ขับรถพายุกิไปห้องน้ำสาธารณะแทนเมื่อวันที่13เมษายนมีการพบศพของเด็กชายยุกิในป่าต่อมาพ่อของยุกิถูกจับกุมข้อหาทิ้งศพตำรวจกำลังสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นภายในรถหลังจากที่สองพ่อลูกออกจากบ้านจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น